0: างในการทักจะไม่ดี
1: นั่นแหละครับ
0: Just verify, do we have county sheriff officer now?
1: Maybe 900, that is affirmative.